0: นั่นนะผมเว้ยมันก็เห็นอย่างนี้กูไป
1: อาวาคือยิ่งเอาตื้อไก่เนาะนานาโจกุปุซื้อจากกูไป

ว่าโตเตเมอาเจนามาคนาโมเรียวมะเมยเมอโอเวหักมากเจวันลาเว

กะนังวะเกียวยังวะโตเตเมอะเกยนะมะนะโมเทโอมะเมงะโอเวหะกะมะเกวันละ

เมื่อโตเตเมือมากตนาดยาวเยือนเมื่อโตเตเมืออาเกียยนามากนามุเรียวเมื่อเมื่อเมื่อโอเรหักมากเจวันลาเวเอเอตลาวานาวาเกียงเหล่าเมื่อ

กนังวะกิวยังวะโตติมือปะนิมิวะริเกเสือเสือเวชนาวะหุเมยันเจวันนาสะเมวะเลนเฮเฮลา